0: Welcome, Mr. Gao, to my casino.
1: 我来。
0: I'm so sorry if they didn't treat you well.
1: 一般情况我们很低调，赢了10万我们就会走人。
0: หาโอกาสได้ยากมากนะที่จะได้ร่วมมือกับคนเก่งอย่างพี่ถ้าพี่เก่งจริงอ่ะล้านหนึ่งไปเลย
1: 等我真出手的时候你就知道你在犯贱
2: 师傅我先出去你自己摆平了
1: 全买先发牌

0: 爽，三、四、哈、六、七、八、九，六根，六根，六根，打野都爆，六根是吧？
1: ดูไม่น่ารอด
0: ลุกขึ้นสิลุกขึ้นยังไม่ลุกขึ้นอีกเหรอจะยกเลิกคุณในสมบัติของคุณนะ
1: เฮ้ยโอ้ยจะ你看你不看然后随便看现在看到手了吧？你再乱看，直接把你圆都看掉喽！哎呀！
2: 卡卡卡！
0: 啊！保一！哎！
3: 打！打！打！打！打！
4: 是我真的顶不住了，我投降行不行啊？受不了
1: 变那么慢啊！出什么事儿了？